0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Non-music

0: ิงเกิลจากไอลานะครับกับเหมือนเธอไม่เคยจากในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกหูฟังทุกคนเลยวันที่11สิงหาคม FJ Bam รายงานตัวนะฮะกับเพลงเพราะๆดูแลคุณผู้ฟังทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัด 104.5 ออนไลน์ flexconnect.net แล้วก็แอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะฮะอยากขอเพลงขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันเลยนะแล้วก็ท้ายช่วงนี้มีเพลงจากปันมา recommend ให้ได้ฟังกันด้วยรอติดตามครับรวมถึง Flex Delivery ในชั่วโมงที่3ทั้งหมดนี้ในช่วงของแบมครับห้ามพลาด
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ง่ายได้ทุกที
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
1: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
2: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
0: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
3: Flex Lake recommended.

0: ซิงเกิลจากปันนะฮะกับขอแค่นี้ครับ forever and ever ก็เป็นหนึ่งเมนแทร็กนะฮะจาก EP Wild I'm Away ของปันครับที่ถ่ายทอดมุมมองความรักในแบบที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งนะฮะความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมากไปกว่าการที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆไปนานๆนั่นเองนะฮะอาจจะโดนใจใครหลายๆคนครับขอเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ Flex Flex recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มดเวลาในชั่วโมงแรกครับเหลืออีก2ชั่วโมงเต็มครับ Stay tuned กับเพลงเพราะๆเหล่านี้ได้เลยนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอกเพียวเขียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอกเพียวเขียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Trend Wonderful 0.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซึ่งก็จาก Gemini ครับกับ What If ในช่วงนี้ 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับ What If You're the Winner ของ Flex Delivery แล้วถ้าคุณเป็นผู้โชคดีของกิจกรรม Flex Delivery ล่ะฮะนี่จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะงั้นอย่าลืมครับสำหรับกิจกรรมที่แจกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยในชั่วโมงที่3ของแบมนะฮะก็คืออีกประมาณชั่วโมงนึงเท่านั้นเองก็จะมาแจกกันสำหรับผู้โชคดีคนที่2กันแล้วนะฮะอย่าลืมใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลงได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะจะเห็นหน้าแบนเนอร์ Flex Delivery อยู่กดเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลเล็กน้อยเท่านั้นลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เลยนะฮะเหมือนแจกเมื่อวานก็จะมีทั้งกาแฟกระป๋องอร่อยๆนะฮะรวมถึงมีไอศครีมที่แบมชอบมากมีทั้งสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะฮะแล้วก็ห้ามพลาดครับเอาเป็นว่าเดือนนี้นี่คือเดือนแห่งความอร่อยอีกเดือนนึงเลย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ซิงเกิลจากเต็นนะฮะกับ If You Don't Mean It ครับถ่ายทอดเรื่องราวของหัวใจที่ล่องลอยอยู่ระหว่างความหวังแล้วก็ความเจ็บปวดนะฮะติดอยู่ในวังวนของความโหยหาแล้วก็ความไม่แน่ใจครับเป็นความรู้สึกที่สับสนนะของคนที่เผลอเชื่อว่าทุกสายตาทุกคำพูดที่อ่อนโยนทุกช่วงเวลาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าที่เห็นนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนจัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับ Flex Recommended ท้ายชั่วโมงที่2นี้ฮะ Flex Recommended Flex Next

0: ดเวลาในชั่วโมงที่2ครับ Flex XR 3 Play นี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของแบมที่นี่นะฮะ Stay tuned ครับ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

your job. ครบทุกเพลงฮิต 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: ิงเกิลจาก Vivi Ledwater ครับกับ Wanna Be Yours ในช่วงนี้ 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3นะฮะ Wanna Be Yours สำหรับ Flex Delivery นะฮะก็อยากให้เป็นของคุณจริงๆลุ้นไปด้วยกันนะครับกับผู้โชคดีประจำวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปตอนนี้เลย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วนะฮะไปคุยกันเลยกับคุณลดาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณลดายินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดี Flex Delivery ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ไม่แน่ใจฟัง Flex ปกติฟังจากแถวไหนครับ
2: ฟังจากบ้านมาจนถึงที่ทำงานเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอเอาช่วงเช้าสิช่วงแบม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยอ่ะดีใจด้วยนะฮะถ้างั้นต้องมอบให้ครับเพราะว่าตลอดเดือนสิงหาคมส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟรสนมรสชาตินุ่มๆนะฮะดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยครับอันนี้ชอบเป็นกาแฟนมหรือว่าเป็นคอกาแฟตัวจริงเอสเปรสโซ่ฮะ
2: น่าจะเป็นสายลาเต้ค่ะ
0: นี่อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าถ้าเป็นคอกาแฟตัวจริงก็แนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บนะฮะส่วนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลุ่มกล่อมสุดๆครับพร้อมกับเจลาโต้จากมอโต้ครับเป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปิโป้ครับก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวส่งให้คุณลดาเลยนะครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากทานให้อร่อยนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นี่จากกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนุ่มสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆ ดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากั

0: และสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่เฟล็กซ์104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

0: ให้หายคิดถึงกันหน่อยนะฮะกับซินยูริต้าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะครับกับอดีตนักร้องชื่อดังเลยนะกับเพลงฮิตโอ้โหฮิตมากยุคนั้นนะมิสคอแบมก็โตมากับเพลงนี้เลยนะครับเธอได้ผันตัวมาทำงานการเมืองท้องถิ่นเต็มตัวเลยนะครับคุณเนยซินยูริต้าในฐานะอบจ.ชลบุรีนะครับแล้วก็นี่แหละเธอบอกมีความสุขนะในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในบ้านเกิดนะครับซึ่งปัจจุบันครับก็มีโอกาสมาร่วมทำเพลงกับมาทีมด้วยนะฮะกับเพลงนี้ขอวอนฟ้าถ้าชอบก็เดี๋ยวจัดให้นะฮะขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ Flex like recommended ลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: Blake Sexton ครับ3เพลงนี้รอฟังกันชั่วโมงหน้าเลยนะและ stay tuned กันได้ตลอดทั้งวันกับเพลงเพราะๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวครับ Flex Connect Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็คลีโอคิวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
5: ้กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับ True Academy Fantasia 2026
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
8: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
9: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: เอาล่ะครับชั่วโมงนี้เสิร์ฟโมเมนต์สุดน่ารักนะคะผ่านเพลงนี้เลยบอกเธอว่าชอบดาวจาก Sugar and Spice ที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับเรียกว่าเป็นซิงเกิลที่น่ารักมากๆเลยนะครับใครที่ชอบบอกรักเธอผ่านดวงดาวกันบ้างแสดงตัวกันนิดนึงนะครับ FJ Putter ว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยทำซิงเกิลนี้ออกมาตั้งใจมากๆก็อยากให้ซัพพอร์ตกันนะครับในส่วนของ Sugar and Spice ครับและนี่ก็คือเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทุกคนอยู่กับ FJ Putter นะครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการด้วย3ชั่วโมงวันนี้นะฮะ11โมงถึงบ่าย2โมงเลยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 เข้าใจว่าหลายๆคนเพื่อนๆมนุษย์ออฟฟิศแบบเราเนี่ยบางครั้งอาจจะแบบว่าใช้วันลาวันนี้เป็นวันหยุดเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วเป็นวันสำคัญของของเมืองไทยของเรานะครับเรียกว่าวันแม่นั่นเอง wow. อย่าลืมนะครับกลับไปหาแม่แสดงความรักนะครับจริงๆแล้วความรักของเราเนี่ยแสดงกับแม่ได้ทุกวันเนาะแล้วก็บอกรักได้ทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วันสำคัญนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย FJ Putter บูทให้แน่นอนนะครับอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยหรือส่งเพลงให้แม่ก็ได้เช่นเดียวกัน wow. นะขอเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงวันนี้ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที T-Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์นรกรฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: โอ้ยทำไมช่วงนี้มันหวานขนาดนี้นะครับเสิร์ฟด้วยเพลงหวานๆอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะลูปท็อปครับผมอยากรู้จักไม่รู้จบครับเพราะทุกครั้งที่เราสบตาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอว่าจักรวาล นั้นเนี่ยมีเราและเขาอยู่ข้างในอุ้ยเพลงน่ารักมากการตกหลุมรักใครซ้ำๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใจฟูเหมือนกันนะครับทุกคนเอามาฝากกันนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ที่จะพาทุกคนเข้าสู่จักรวาลของคนข้างรักนั่นเองครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter เสิร์ฟให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: มื้อเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Putter ขออนุญาตเสิร์ฟด้วย3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับผมนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนครับผมโนแวร์จากแบมและแสนล้านนาทีจากเบลสุพลด้วยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสเตย์ทูนกันต่อเนื่องได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Leg Recommended This Week
1: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจาก

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ากไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในส่วนของ Flex Delivery ของเราขอส่งความฟินจากเจลาโต้มอนโต้ครับเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบสิ่งนี้แน่ๆนะฮะความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กครับผมตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีคาราเมลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบๆในทุกๆคำอีกด้วยและยาคูปิโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อนะครับเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับแค่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: เอาล่ะครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เรารู้สึกใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะครับดาวน์โหลดไว้บนมือถืออุ่นใจกว่าแน่นอนแอปพลิเคชันของเรานะครับมีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วยในนั้นนะครับทุกการฟังนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ย1นาทีเท่ากับ1 Flex Coin เลย1 Flex Coin เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้สะสมทั้งปีนะครับเรียกว่าของรางวัลจุกๆแน่นๆด้วย
1: wow.
0: พี่เฟกใจดีมากนะครับฝากให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store เสิร์ชเลย Flex Connect ครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
3: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การที่เธอยอมให้เราเป็นคนคอยปลอบ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

ิงเกิลจากโบกี้ไลออนฟีดกับนนทนนนะครับเพลงที่คุ้นหูกันมากๆเลยกับเพลงที่มีชื่อว่าที่ขั้นหนังสือนั่นเองครับออกซิงเกิลไหนมาก็คือเปี้ยงปังอลังการทุกรอบเลยจริงๆครับผมใครที่เป็นแฟนคลับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับ

0: ส่วนวันนี้ FJ Putter นะฮะมีเรื่องจะมาบอกทุกคนอภิมหาความสนุกเรียกว่าเป็นโคตรของความสนุกดีกว่านะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเฮนรี่เหลา2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok ครับเมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกนะครับเตรียมบินมาหาเราถึงที่เลยมาสร้างปรากฏการณ์ความมันนะครับและสะกดสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกายนนี้ไอเดียไลฟ์Bravo BKK ครับผมบัตรเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหานี้แล้วนะฮะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ Fantopia MySeat and Damai และ Tip.com ครับสร้างสรรค์โดย Gobo Life และ IMI Thailand นั่นเองครับก็ใครที่ชอบดูแบบว่าโชว์ตื่นตาตื่นใจนะครับก็อย่าลืมรีบไปจองบัตรกันนะจ๊ะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจากเฟล็กซ์ 104.5 เ
4: ฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake recommended.

0: ซิงเกิลจากมันนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าขอแค่นี้ครับผมเพลงที่พูดถึงความรักในแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งครับเรียกว่าความรักที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆกันไปนานๆนั่นเอง
1: ไหน
0: ลึกซึ้งมากสำหรับทิศปันของเรานะครับ FJ Putter เข้าใจดีเลยว่าการไปแบบบวชมาแล้วมันดียังไงนะครับตอนนี้เขาเหมือนกับแบบว่ามอบพลังบวกให้กับทุกคนผ่านเสียงเพลงไม่พอแล้วก็ผ่านความรักของเขาด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะครับ recommend ให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เฟกนิกเอาในต้นชั่วโมงหน้าก่อนจะจากกันไป FJ Putter นะฮะขอฝากไว้ด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: ไว้ด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้เลยนะฮะได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับผมชั่วโมงหน้าขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วีคหน้าเลยนะจันทร์อังคารแบบนี้ 11:00 น. ถึง 14:00 น. ที่ Flex 104.5 ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop non-stop music

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จากมิ้นชี X มาทีมครับเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรถใกล้ติดแล้วนะทุกคนใครที่กำลังมีแผนมาแถวสยามนะครับอย่าลืมดูแมพดีๆนะเพราะว่าช่วงเวลาบ่าย2โมงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหัวเรียวหัวต่อมากเนาะก็ดูแผนการเดินทางดีๆนะครับเอาวันนี้แหละฮะอยู่กับ FJ Putter ต่อไปยาวๆจนถึง5โมงเย็นเลยครับอยากฟังเพลงไหนหรือส่งเพลงไหนให้กับใครนะครับขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Me Strong
3: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพล

0: ซิงเกิลใหม่ที่เอามาฝากกันด้วยนะครับ If you don't mean it นั่นเองนะฮะถ้าไม่คิดอย่าทำให้ฉันคิด
1: ว้าว
0: จากเต้นครับผมเพลงที่พูดถึงความร่องรอยนะครับระหว่างความหวังและความเจ็บปวดนะครับที่ติดอยู่ในวังวนของความโหยหาแบบไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรกันแน่นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะชอบเพลงนี้ด้วยเพราะว่าออกมานะครับกระแสดีมากแล้วก็ยอดวิวสูงด้วยนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ตอนชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้รอเพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับ
3: อย่า

0: สามเพลงนี้นะครับเบาๆจากซิงคูล่าครับผมขี้แงจากพ็อกซี่และอยากเป็นคนนั้นจาก AB Normal ฟีดกับมาเรียม B5 ด้วยนะครับเรียกว่าเสิร์ฟให้ทุกคนได้เลยในต้นชั่วโมงหน้านะครับมีแต่เพลงฮิตเพลงเพราะร้องตามได้ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาสเตย์ทูนกันต่อเนื่องได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: กอกเพียวเขียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
9: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
10: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
11: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
12: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
10: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

อยู่ได้แล้วจากลิปตาฟีดกับมือนั่นเองนะครับเพลงที่ FJ Putter เอามาฝากเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างครับวันแม่นี้มีแพลนไปไหนกันบ้างครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันหยุดกลับมาเจอทุกคนอีกแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยฮอลิเดย์เยอะมากๆครับผมเพราะฉะนั้นต้องเมเนจเวลาให้ดีนะครับในส่วนของการทำงานเองแล้วก็บาลานซ์ชีวิตด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าwork with life balance มันถึงจะเก๋มันถึงจะเลิศจัดการชีวิตให้ได้นะครับแผ่นให้มันลงตัวทุกอย่างมันก็จะสมูทขึ้นนั่นเองนะครับ FJ Putter ก็พยายามจะทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็บอกกับตัวเองมาตลอดเลยเช่นเดียวกันนะครับทำไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกัน อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะอย่าลืมขอเข้ามาได้

0: เลยอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ยึดครองช่วงเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วครับรถติดแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันไปที่ Flex 104.5 นี่แหละอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้ารับรองว่ามีแต่เพลงพอๆแน่นอนครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ง่ายได้ทุกที
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
8: Flex Lake recommended.

0: คือจำได้ว่าเพลงที่แบบฮอตฮิตมากๆคือ Miss Call เนาะแล้วก็กลับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าขอวอนฟ้าครับจากเนยซินยอริต้า X มาทีมนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าทำด้วยกันแล้วเลิศจริงๆครับเอามาฝากทุกคนด้วยใครที่คิดถึงเสียงร้องใสๆแบบนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับในส่วนของ Instagram เองนะครับของพี่เนยหรือว่าโซเชียลต่างๆนะครับไปติดตามกันได้ใครที่เป็นบิ๊กแฟนนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Pattern นะฮะเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้อนรับเวลารถติดในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับ3เพลงนี้เลย

0: สามเพลงนี้นะครับในต้นชั่วโมงหน้านะครับได้เจอกันแน่นอนกับเว้นไอ้น้อยใจจากเลเวลนะครับไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าจากบีนนภศรครับและฉันก่อนเจอเธอนะครับจากเจฟซาเตอร์ด้วยนะครับเจ้าพ่อเจฟของเรานั่นเองช่วงนี้มีซิงเกิลออกมาให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา Stay Tune ในช่วงของ FJ Putter ต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
4: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
5: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
3: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
5: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
3: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Drama ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ันนั้นแหละ
1: เดินทางมาอยู่กับ FJ Putter จนชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้กับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะฮะเธอเพื่อนเราชอบจาก Serious Bacon ครับเรียกว่าเป็นปีทองของ Serious Bacon เลยนะครับขวัญใจ Gen Z FJ Putter ก็ถือว่าเป็น Gen Z เช่นเดียวกันแม้ว่าพูดอาจจะไม่ค่อยชัดตามที่แบบว่าเป็นเด็ก Gen Z ทั่วไปแต่ว่าบอกเลยว่าติดตามน้องๆทุกผลงานจริงๆนะครับยกให้เขาจริงๆปีนี้ครับผมปีแห่ง Serious Bacon ครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะฮะเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยในช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับ
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ว้าว
1: Flex Delivery เดือนสิงหาคมนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยต้องบอกว่านุ่มมากๆเลยนะครับดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บนะครับส่วนผสมต้องบอกเลยว่าลงตัวแล้วก็กลมกล่อมสุดๆครับพร้อมเจลาโต้จากมอนโต้ครับเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กและยาคูปีโป้อยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะฮะแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 แล้วครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเพรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟเจญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลใหม่นะครับอยากหยุดเวลาในชั่วโมงที่มีแค่เราทำให้มันกลายเป็นนิรันดร์นะครับโอ้เรียกว่าออกกี่เพลงมาก็คือหวานจริงๆครับผมกับเพลงนี้เลย Happy Hour จาก Lady Bang ครับฝากให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนะครับเพลงรักฟิลอบอุ่นนะครับเปลี่ยนทุกชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นชั่วโมงพิเศษกับใครสักคนหนึ่ง
1: wow.
0: น่ารักมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะครับแนะนำให้ฟังในช่วง Fake Recommended ครับ
2: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วนะครับขออนุญาตส่งด้วย3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าครับ

ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ Zen นะครับ3เพลงนี้ได้เจอกันแน่นอนครับวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Putter แล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในช่วงของ FJ Putter เองนะครับแล้วก็ฝากช่วงเวลาของ FJ ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มาแบบทำงานด้วยวันนี้แอบแซวนิดนึง แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับได้เจอกันแน่นอนนะครับสำหรับ DJ ของคลื่น Flex ทั้งหมดนะครับ FJ ทุกท่านนะครับติดตามกันได้เลยนะครับตาม Instagram แล้วก็หรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับFlex, Flex, Next Hour. ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk, Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ Yeah, right. Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Toro, อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะ

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 non-stop music

0: วันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะจริงๆพูดถึงเรื่องของเวลาเรื่องของนาฬิกาเรามันก็หมุนไปพร้อมกันล่ะเนาะเร็วมากเลยอ่ะพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หลายๆคนตื่นเต้นแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งไปลงแข่งหรือว่าไปเชียร์จะไปอยู่ในฐานะผู้เข้าแข่งขันหรือว่ากองเชียร์ก็ตื่นเต้นเนาะไฮบร็อกซ์นะคะสำหรับรอบนี้ใครที่ลงเป็นกำลังใจให้นะคะเซนก็เห็นมีโอ้โหถ้าข้อมูลอ่านมาไม่ผิดนะแค่ศิลปินเหล่าทีป๊อปบ้านเรานี่ก็ลงสนามไฮร็อกซ์รอบนี้กันเยอะมากนะคะมีน้องตาอูออฟโรดเนาะมีมายาโปมีน้องพาเวลมีคิมพร็อกซี่จินวุกบัสนะอีกเยอะแยะมากมายแสดงว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสนามที่คึกคักมากๆยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะลงแข่งช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ซ้อมเบาๆละไม่หนักมากเพราะว่าต้องเผื่อแรงแล้วก็พลังเอาไว้ใช้เต็มที่ในวันแข่งขันนะคะขอให้โชคดีค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เขาดูแลเธอไม่ดีจาก Mean featuring Thai of Bus นะคะพูดถึง Mean แล้วแน่นอนไม่พูดถึง Mean to You Tour 2026ไม่ได้ยินดีด้วยกับชาวกรุงเทพหรือใครก็ตามที่จองตั๋วสำหรับกรุงเทพทั้ง2รอบซึ่งเขาเพิ่มรอบแล้วนะ Sold out เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนยังมีอีก3โลเคชั่นให้เลือกกันแล้วก็ถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยหาดใหญ่12กันยาอุดร19และเชียงใหม่26กันยายนนะคะก็คือทุกๆวันเสาร์วงมีนเขาก็จะทัวร์ทั่วไทยนะคะไปกันหาดใหญ่อุดรเชียงใหม่อยากไปเที่ยวไหนจิ้มได้เลยแล้วก็ไปเจอกับวงมีนนะคะพร้อมกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาที่รับรองว่าพิเศษแน่นอนซื้อบัตรได้ในตอนนี้ณเวลานี้ทุกคนต้องรีบแล้วนะคะที่ www.ihaveticket.comNext Lake Recommended. นอกจากเรื่องเพลงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เซนอยากจะให้ทุกคนขยันติดตามแล้วก็ขยันทำตามกันด้วยนะคะคือการออมเงินค่ะและออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะนี่คือเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: 3ในนี้หลัง 6:00 น.นะคะทุกคนอยู่กับ FJ Zen ชั่วโมงหน้าอีกชั่วโมงเดียวแล้วเดี๋ยวหลัง 1:00 น.วันนี้เรามีช่วง Flex Talk นะคะรอติดตามได้เลยทุกช่องทางของเรานะจ๊ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรุ่นล่าสุดยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 เมกะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: Kiss จาก Jet Setter ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะก็นอกจากเพลงฮิตที่เราเปิดกันแบบ Non-Stop แล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เซนขยันพูดบ่อยมากทุกคนคือถ้าไม่ลืมอยากพูดทุกวันเพราะว่าอยากจะบอกให้ทุกคนมีโอกาสแล้วก็ไปลงทะเบียนกันที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะเซนอยากจะอยู่ในฐานะผู้ฟังมากๆเลยอะเพราะว่าจะได้เป็นผู้โชคดีคือเป็น FJ เซนแล้วเป็นผู้โชคดีมันไม่ได้ไง แต่อยากจะฟินกับหลายๆเมนูคือทุกเดือนถูกใจเซนตลอดเลยแล้วสลับสับเปลี่ยนเป็นข้าวเป็นหวานเป็นเนี่ยล่าสุดเจลาโต้จากมอลโต้นะคะซึ่งเขาเป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ขึ้นชื่อมากเรื่องวัตถุดิบพรีเมียมมีรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้เป็นรสยอดฮิตทั้ง2รสเลยและยังไม่หมดนะทุกคนไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ทั้งหมดนี้ทุกคนจะได้ฟินกันแบบยกออฟฟิศได้ไปแบ่งเพื่อนแบ่งคนที่บ้านลงทะเบียนได้เลยค่ะตอนนี้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์นรกรฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: ขอแค่นี้ forever and ever นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ฉันว่าชื่อเพลงมันมีความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากๆนะผลงานจากปันนะคะที่พูดถึงความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีใครสักคนหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พิเศษและอยากจะใช้เวลากับเขาไปในทุกๆช่วงชีวิตอยู่ข้างๆกันไปนานๆนะคะเป็นความรักในเวอร์ชันคนโตความรักแบบผู้ใหญ่นี่คือ Flex Recommended ชั่วโมงนี้นะคะกับขอแค่นี้จากปัน
1: Flex Next Hour
0: ไหนวันนี้มีใครบ้างที่รอช่วงของ FJ Zen กันมาตลอดทั้งวันแล้วในที่สุดนะคะชั่วโมงหน้า 1 ทุ่มแล้ว Flex Talk ในวันนี้ที่เราจะมีศิลปินคนล่าสุดของ Bryzer Music นะคะที่มาพร้อมกับเพลงแรกของเขาจำใจ

0: ี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับกวินกันนะคะเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำเพลงนี้ซึ่งน่าจะมีหลายๆเรื่องราวเลยแหละที่จำแบบไม่ลืมเนาะกับเพลงนี้ค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่จำใจต้องลาแม้จะยังรักแบบสุดหัวใจเดี๋ยวมาเจอกับกวินกันได้นะคะไม่ต้องไปไหนเลยทุกคนผ่านทางนี่แหละ Flex 104.5 และทุกช่องทางของเราที่ Flex Connect นะคะชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ
1: Flex Next Hour
2: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
3: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
4: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
4: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
2: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาร่า
1: แล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วง Flex Talk วันนี้ค่ะที่เรากำลังจะได้เจอกับศิลปินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงเศร้าที่สวยงามที่สุดณเวลานี้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความน่าตื่นเต้นสำหรับ Flex Talk ในวันนี้ที่ฉายเดี่ยวเลยนะศิลปินของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะได้ไปพูดคุยกับเขาค่ะเซนมีเรื่องราวดีๆมาฝากทาสแมวไหนมีใครตรงนี้เป็นทาสแมวไหมยกมือขึ้นได้ไหมคะมีทาสแมวไหมคะหรือว่ายังไงอ่ะฟังกันดีๆเลยเชื่อว่าหลายคนอ๋อตรงนี้เลยศิลปินที่อยู่ในช่วง Flex Talk ของเรายกมือแล้วนะคะเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ในนี้เนี่ยไม่น้อยก็ต้องเลี้ยงแมวอยู่เหมือนกันนะคะและใครที่คิดว่ากำลังจะเลี้ยงแมวด้วยนะวันนี้เรามีอาหารแมวของคนเจนใหม่มาแนะนำกันค่ะนั่นก็คืออาหารแมวโทโร่มีทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดให้เลือกครบจบในแบรนด์โทโร่เลยนะคะประโยชน์จัดชัดทุกคำที่แมวได้กินเลยค่ะเพราะว่าอาหารเปียกเนี่ยเราทำจากทูน่าเนื้อขาวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือส่วนอาหารเม็ดก็ทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆนะคะเป็นสูตรที่มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุลเลยค่ะและโทโร่ก็ยังเสริมด้วยสารอาหารที่น้องแมวต้องการยังมีพรีไบโอติกนะคะช่วยดูแลระบบลำไส้น้องแมวอีกด้วยมีให้เลือกครบทุกความต้องการของน้องแมวเลยค่ะตั้งแต่แมวเด็กแมวโตแล้วก็แมวสูงอายุนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงแมวอยากเลี้ยงน้องแมวให้สุขภาพดีก็ต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะหลังจากที่เราได้พูดถึงโทโร่กันไปแล้วเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับศิลปินที่ทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราสะดุดรักผ่านเสียงเพลง OST ของเขามานานได้ด้วยว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งเลยนะวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะได้ตกหลุมรักกันแบบลึกๆเลยนะคะกับแขกรับเชิญช่วง Flex Talk ของเราในฐานะศิลปินเต็มตัวที่มีนามสกุลใหม่ว่า Brizer Music นะคะเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้อุ๊ยเสียงกรี๊ดมาแล้วเอาเป็นว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับเขาขออีกหนึ่งทีทุกคนขอสนับสนุนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ของเรากันก่อนโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะอ่ะและตอนนี้ส่งเสียงกรี๊ดดังๆให้กับกวิน Brizer Music
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือรอเมื่อ FJ Sen พูดจบแล้ว แล้วก็ได้ยินเสียงของเรานะคะกวิน Brizer Music นะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับกวินนะครับก็สวัสดีครับขอบอกไม้บอกมือคนข้างนอกก่อนนะครับครับขอบคุณที่มากันด้วยนะครับ
1: น่ารักจังเลยค่ะอ่ะทักทายที่ไลฟ์สตูดิโอเรียบร้อยแล้วกวินตอนนี้ก็จะมีคนที่ฟังกันอยู่ระหว่างขับรถแล้วก็ผ่านทางช่องทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะติดตามกันมี international fans ด้วยคืออยากจะทักทายเขายังไงดีแนะนำตัวยังไงดีในฐานะศิลปินเต็มตัวแล้วก็พูดยังไงตอนนี้
2: ภาษาไทยครับ
1: ได้หมดเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ
2: ผมกวินนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับก็เพิ่งเป็นศิลปินใหม่ของ Brizer Music นะครับแล้วก็มีเพลงแรกออกมาแล้วนะครับชื่อจำใจ Gone Away นะครับก็ไปชม MV กันได้นะครับใน YouTube Brizer Music นะครับ
1: ค่ะ A little bit in English ได้ไหมคะ
2: Yeah I'm a rookie from Brizer Music my name is Gawin andI just had my first single. It's called Jam Jai, or you can call it Gone Away. And you can watch it on YouTube, Brizer Music.

0: Yeah.
1: That's it.
0: Yeah, thank you. วันนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกวินวันนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ฉายเดี่ยวแบบนี้นะวันนี้ความรู้สึกเป็นไง
1: ก็มาคนเดียวครั้งแรกเลยนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตอนแรกก็กังวลนิดหน่อยครับไม่รู้จะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูครับลองดูครับ
0: จะมาเรื่อยๆเลยเนาะหลังจากนี้ปล่อยกี่เพลงมาทุกครั้งเลยไหมคะ
1: อ๋อได้ครับเดี๋ยวเดือนหน้าว่าจะปล่อยสัก10เพลงครับเดี๋ยวมากันสัก10รอบนะครับเดือนหน้าก
0: วินเราเข้าใจตรงกัน1เดือนมีประมาณ30วันเน
1: าะอ๋อใช่ๆๆครับ
0: ถ้าปล่อย10เพลงนี่อาจจะต้อง1เดือนมี 3-4 เดือนเนาะ
1: มากัน10วันเลยนะครับ
0: นะคะอ่ะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจแล้วว่าชื่อเพลงนี้ก็คือจำใจกอนอเวย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแชร์โมเมนต์กันได้เต็มที่เลยผ่านแฮชแท็กของเรานะคะครั้งแรกของกวินบรายเซอร์มิวสิกนะคะที่ Flex 104.5 ที่มาแบบความภาคภูมิใจของเราคืออยู่ตรงนี้แล้วเนาะแฮชแท็ก Flex 1045 @gawin_gonaway นั่นเองนะคะกวินอย่างที่หลายคนรู้หลายคนก็รอคอยที่จะได้เห็นโมเมนต์นี้ของกวินนะคะในบทบาทของการเป็นศิลปินเต็มตัวในมุมของกวินเองรอโมเมนต์นี้อยู่เหมือนกันไหม
1: ก็โมเมนต์ที่ร่วมเข้าร่วมกับไรเซอร์ใช่ไหมครับก็ได้ผมก็คุยกับทีมงานมาสักพักนึงแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้ไปทัวร์ได้ไปตามแบบตามต่างประเทศไปมิวสิคคอนมาอะไรเงี้ยครับเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องๆไรเซอร์แบบพี่ๆน้องๆหลายๆคนแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนจะรอวันนี้อยู่นิดหนึ่งครับที่จะได้แบบให้เขาได้ช่วยทำซิงเกิลหรือว่าผมไม่รู้ว่าจะทำเองในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกดีใจครับที่สุดท้ายได้เข้ามาไรเซอร์เพราะว่าตอนแรกดนตรีส่วนใหญ่ที่ร้องจะเป็น OST ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบดนตรีที่เขาแบบแต่งมาแบบให้ผมจริงๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับ
0: แล้วมันฟิตกับเรามากๆด้วยเป็นสไตล์ที่เราถ่ายทอดออกมาได้แบบเพอร์เฟคเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กวินจะรอมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่แฟนๆคือรอแบบใจจดใจจ่อมากๆนะคะมันเรียกได้ว่าเป็น right timing ไหมมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันใช่แล้วเนาะใช่ไหมณโมเมนต์นี
1: ้ก็ผมว่าด้วยไทม์ไลน์มันอาจจะเขาอาจจะก็มีแพลนว่าจะเซ็นกับเขาจะทำซิงเกิลใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือในตอนนั้นเราก็มีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตจอร์จกวินฮีทแอนด์บ
0: ี
1: ท
0: ก็เพิ่งจะ
1: ครับผมเราก็เขาก็มีแพลนว่าแบบถ้าเพลงนี้มันออกมาก่อนคอนเสิร์ตนั้นแล้วเราปล่อยก่อนคอนเสิร์ตปุ๊บคนจะได้แบบฟังกันได้รู้จักกันไปก่อนแล้วเราก็ไปเล่นครั้งแรกบนคอนเสิร์ตเลยมันก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบเหมาะกับไทม์ไลน์นี้ดูครับมันก็ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากในทั้งเพลงทั้ง MVแล้วก็ผ่านไปอีกแบบ 2-3 อาทิตย์ก็ต้องไปเล่นบนคอนเสิร์ตแล้วอะไรเงี้ยครับทุกอย่างผ่านไปไวมากๆครับ
0: เนาะมันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆด้วยพอจะรีแคปให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะโมเมนต์ที่เราเล่นเพลงเนี้ยจำใจครั้งแรกต่อหน้าแฟนๆในคอนเสิร์ตใหญ่ของเรา
1: ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ร้องแบบไม่ได้อยากร้องให้เหมือนในเวอร์ชันอะไรอาจจะเปลี่ยนช่องเสียงนิดนึงครับแต่ว่าเราก็สุดท้ายเหมือนเราอยากเอากีตาร์ขึ้นไปเล่นด้วยเราก็อ่ะในคอนเสิร์ตผมก็เล่นกีตาร์ไปใช่ไหมครับประมาณครึ่งแรกของเพลงแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเราเพิ่งจะซ้อมเรากำลังซ้อมแบบเพลงอื่นอยู่ด้วยทั้งคอนเสิร์ตมีประมาณแบบที่เราต้องร้องมีประมาณ20กว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราซ้อมไม่ทันเพลงจำใจแบบซ้อมแบบไม่ค่อยทันให้มันแบบทุกอย่างมันเป๊ะเท่าไหร่ครับ
0: มันเยอะมากนะ20กว่าเพลงอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกผมก็ขึ้นไปแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าพอประมาณครึ่งเพลงแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียสมาธิผมก็เลยแบบเอากีตาร์มาวางไว้ข้างๆแล้ว
0: หมายถึงว่านะตอนนั้นมันคือการแบบ improvise หรอ
1: บนคอนเสิร์ตใช่บนเวทีตอนแรกผมกะจะเล่นทั้งเพลงแต่ว่าแบบผมไม่เอาดีกว่าก็เลยมาโฟกัสร้องดีกว่าก็แต่ก็ผมรู้สึกย้อนไปดูแล้วผมรู้สึกสนุกมากๆครับได้ทั้งคอนเสิร์ตเลยครับไม่ใช่แค่เพลงนี้แต่แบบทุกเพลงเลยผมรู้สึกสนุกกับคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยครับ
0: แต่กลายเป็นจำใจในเวอร์ชันที่พิเศษมากๆด้วยเนาะในวันนั้นเนาะเพราะว่ามันคือออกมาจากวิธีการแบบครีเอทโชว์ด้วยตัวเราเองนะเวลานั้นด้วย
1: ก็ขอทีมงานเขานิดนึงว่าผมเพลงนี้ผมไม่อยากไม่ต้องมีแบบไฟหรือว่าไม่ต้องมีโชว์ไม่ต้องมีแดนเซอร์อะไรเยอะมากครับแค่อยากแบบอยากอยู่บนเวทีคนเดียวแล้วก็มีแสงส่องมาแค่นั้นอะไรครับแต่ก็รู้สึกว่ามันซิมเพิลดีแล้วก็ผมก็ชอบภาพที่มันออกมาด้วยครับ
0: ค่ะก็เลยทุกคนก็สามารถโฟกัสกับเพลงนี้ได้แบบเต็มที่มากๆส่วนเราเองก็เหมือนกับอยู่ในห้วงแบบอะไรบางอย่างอินเนอร์ของเรากับเพลงนี้มันเป็นยังไงเห็นบอกว่ากวินบอกว่าตั้งแต่ได้ฟังเพลงจำใจครั้งแรกก็รู้สึกอินมาก

0: ากแล้วหมายความว่ามันมีความรีเลทอะไรกับตัวเราขนาดไหนอ่ะ
1: ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวแบบความรักแบบที่เศร้าๆที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านมาก่อนนะครับมันผมว่าความรักแบบเรื่องราวในเพลงมันรีเลทค่อนข้างแบบค่อนข้างง่ายกับทุกคนเลยครับเหมือนอาจจะต้องจากกับคนนึงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วก็ครับผมสุดท้ายเราก็จำใจต้องลาใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าคนน่าจะเข้าใจครับเพลงนี้ผมร้องออกไปผมก็เลยรู้สึกอินง่ายครับมันไม่มีอะไรที่แบบมันไม่ได้คอมพลีเคทอะไรมากใช่ครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นเพลงเศร้า
1: ครับผม
0: ถ้า 100% จาก 100% เพลงจำใจเศร้าสักเท่าไหร่ Gone Away เนี่ยไปละไปแล้วเลย
1: สัก 95% ก
0: ็
1: ได
0: ้โอ้โหยังเหลืออีก 5% เนาะให้มีความสุขกับการดูหน้าศิลปินที่ร้องเพลงใช่ไหม
1: ให้มีแบบเหลือ 5% ได้ใช้ชีวิตไปต่อหน่อยครับไม่งั้นมันจะเศร้าเกินไปครับ
0: เนาะแต่ว่าเพลงนี้มันค่อนข้างอิโมชันอลมากๆนะ
1: ครับผม
0: มันเรียกได้ว่าเป็นเพลงเศร้าแบบเข้าใจแล้วกันไม่โวยวายไม่ได้มีความฟูมฟายประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการร้องแบบใช้ช่องเสียงหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้ทำกันง่ายๆมันเหมือนมันมีลมหรืออะไรบางอย่างอยู่ในเพลงนี้แบบทำให้มีความรู้สึกอุ่นๆเข้ากับ MV มากเลยคืออยากรู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้กวินเองได้ร้องเพลงมาเยอะมากแล้ว OST คือหลายคนยกให้เป็นเจ้าพ่อจริงๆเนาะของ GMMTV นะเพลงนี้พอมันเป็นแนวนี้แล้วเนี่ยมันมีความชาเลนจ์เรายังไงบ้าง
1: ก็ชาเลนจ์ตอนที่ไปอัดครับก็คือเราก็ฟังเพลงมาแล้วลองฝึกร้องไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาใช้ช่องเสียงที่ตอนส่งให้ฟังเขาจะมีคนที่แบบเขาไกด์ร้องมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีช่องเสียงแบบที่ได้ฟังกันในเพลงเลยครับแล้วผมปกติผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ร้องช่องเสียงแบบนั้นบ่อยขนาดนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่ายากครับตอนร้องอาจจะไม่ได้แบบทั้งเพลงไปเลยอะไรเงี้ยต้องเจาะเป็นท่อนเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงก็ตอนร้องก็มีแบบเกือบหน้ามืดนิดนึงครับ
0: จริงปะ
1: พูดตรงๆเลยครับใช่ใช่ร้องเสร็จแล้วเราก็แบบขอแป๊บนึงนะครับแล้วก็ต้องแบบหายใจนิดนึงเลยครับเพราะมันใช้ลมตลอดทั้งเพลงเลยครับ
0: คือกวินออกตัวมาแบบนี้ไม่อยากจะปูทางไปให้กวินร้องเลยอ่ะเพราะว่าแอบเป็นห่วงแล้วก็แฟนๆก็คืออาจจะรู้สึกว่าจริงพอพยายามจะฝึกร้องเพลงนี้ทั้งเพลงก็แอบจะหมดพลังอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วแน่นอนว่านี่คือเพลงที่กวินสามารถร้องได้ดีที่สุดแล้วพวกเราก็รอซัพพอร์ตกันอยู่มากมายนะคะในทุกช่องทางเลยนะเอายังไงดีนิดนึงดีไหมคะได้ฟังกวินร้องเพลงจำใจพร้อมกับเล่นกีตาร์ด้วยได้ไหมที่นี่นะคะจาก Flex Boy 4.5 นะคะ
1: อยากฟังกันไหมครับ
0: อยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังขอเสียงดังๆให้มันทะลุเข้ามาในสตูหน่อยได้ไหมอือ
1: โอ้
0: ต้องร้องแล้วล่ะมีกีตาร์ด้วย
1: มีกีตาร์อยู่พอดีเลย
0: รบกวนกวินหยิบ
1: อันนี้มีใครเอามาวางไว้หรือเปล่านะครับ
0: บังเอิญจังเลยนะคะกีตาร์ก็พร้อมละมาทุกคนคะวันนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนจำใจนะคะ Gone Away ซิงเกิลจากกวิน
1: อันนี้เพิ่งฝึกไม่นานนะครับก็ยังไงก็ฝากติชมกันได้นะครับอาจจะเล่นผิดบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับ
0: อีกหนึ่งเพลงที่หลายคนฟังแล้วยังไม่จบสักทีเพราะว่าฟังกันไปเป็นร้อยรอบแล้วนะคะ

0: ส่งเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะสุดยอดเฮ้ยมันเป็นเพลงที่จะบอกว่าเป็นเพลงเศร้าแต่ฟังแล้วทุกคนมีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อนะมันคือความมหัศจรรย์นะคะที่วันนี้เกิดขึ้นที่นี่แล้วนะคะในช่วง Flex Talk นะกวินสั้นๆในช่องทางออนแอร์ของเราค่ะฝากซิงเกิลนี้ให้ทุกๆคนได้ติดตามแล้วก็ชม MV กันแบบสั้นๆเดี๋ยวเราไปคุยต่อใน Flex Connect ค่ะ
1: ได้ครับก็ฝากไปฝากลองฟัง MV ฝากลองฟังเวอร์ชั่นเต็มๆกันได้นะครับแล้วก็เพลงนี้ชื่อเพลงชื่อจำใจนะครับฟังกันได้ที่ฟัง MV ได้ที่ YouTube Riser Music นะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ฝากด้วยนะครับ
0: ฝากด้วยนะคะฝากขอมาที่ Flex Connect ด้วยนะคะดู MV MV คือดีมากสวยมากบูทแอนด์โทนดีมากเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือกวิน Riser Music
1: ขอบคุณครับ
2: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจากลิปตานะฮะกับเพลงปฏิเสธอย่างไรนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันอังคารที่11สิงหาคมนะฮะต้นเชื่อว่าตอนนี้ชาว Flex หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกแฮปปี้กันมากๆแน่นอนเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ทุกคนจะได้หยุดพักผ่อนนะครับในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหานั่นเองครับสำหรับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านนะครับยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับช่วยกันแนะนำเข้ามาได้เลยนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันยาวๆเลยนะฮะไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเหมือนเดิมครับ

0: ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่40จากมาทีมแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้ขอวอนฟ้านะครับซึ่งเขาก็ได้เนยซินยอริต้ามาร้องเพลงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนะฮะของคนที่เคยผิดหวังจากความรักมาหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่หมดศรัทธาในการที่จะได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่รักกันอย่างจริงใจนะครับต้นก็ขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของต้นแล้วนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงพอๆกับต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

0: รอเลยนะฮะหลัง3ทุ่มกลับมาลุยกันต่อนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระ

0: ันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Lake recommended this week. Happy Hour, Lady.

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดให้เลยนะฮะ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันแนะนำเข้ามาด้วยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากสลันฟีเจอร์กับแพรไพลิน CYS นะครับกับเพลงกลัวความเสียใจนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็กลัวทุกคนจะต้องเสียใจจริงๆนะครับถ้าพลาด Flex Delivery ประจำเดือนนี้ของเราไปนะครับเพราะว่าเราจะจัดส่งเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบนะครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยนะฮะและรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมฟินยกออฟฟิศกันไปเลยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ไปฟรีๆนะครับง่ายมากๆเลยไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอป Flex Connect แล้วก็รอรู้รับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Lido Lighthouse

0: เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับฮาร์ดบอยเดอะยังวูฟและมิสเตอร์มิสฟอร์จูนบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

จัดให้ฟังกันแล้วนะครับกับอีกหนึ่งงานจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ต้องบอกเลยว่ามากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นนะครับสำหรับวงเทสนะฮะกับเพลงนี้ครับMass On นะฮะพูดถึงเพลงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับเขาทะลุ1ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเอฟเซต้นขอจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hourตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลยครับ

0: รอเลยนะฮะ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กับผม FJ ต้นครับ
1: Flex Next Hour
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: าแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Season 5นะครับกับเพลงเลือกเองกับมือนะครับและบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้หยุดพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันที่12สิงหาคมนะครับสำหรับใครที่มีแพลนที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับไปทานข้าวที่ไหนนะฮะบอกเลยว่าทางด่วนเนี่ยขึ้นฟรีด้วยนะครับ3เส้นทางเลยนะฮะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตยานะครับก็จะให้วิ่งฟรีนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่มีแพลนที่จะพาคุณแม่หรือพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับก็ขึ้นทางด่วนกันได้เลยนะครับทุกคน
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันพอเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
4: Flex Recommended This Week เธอจะเผลอคิดถึงกันไหม Mean Feed

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Diamond Aragon ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: ำหรับใครนะครับที่ยังคงยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วนะครับยังไม่ move on นะครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจบลงไปนานแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถลืมมันได้สักทีหนึ่งนะฮะต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจากเมอร์นะฮะกับเพลงขึ้นใจนะครับความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับ Blackheart ด้วยนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: ัดให้ตามคำขอเลยนะครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วครับหมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
3: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
4: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
4: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
2: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีคับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop non-stop music 10 play hit 45

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่ควรคู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาท

0: ที่ Dunlop Shop ที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะแล้วจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5